0: ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 นโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล8249หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน150
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้รัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
11: รัฐบาลรัสเซีย
1: ส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
1: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการเอลนิโยรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายัคบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนารเศษทาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นารเศษทาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา8นาฬิกาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา7นาฬิกาด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

0: แพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรแล้วเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพ ส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความ

0: ยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียฟีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
4: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาเถาวัลย์เจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
8: Go Wholesale สวัสดีครับ
9: Go Go Go We are Go Wholesale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
11: มหา

0: อบการ
1: หมอเชนมาแชร์
2: หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดรายครั้งทักมาได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: ข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่มันซ่อนอยู่ในใจและพระพุทธเจ้าทรงเรียกมันว่าอวิชชาอวิชชาไม่ใช่การเรียนน้อยแต่คือการไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดและวงจรแห่งความทุกข์จึงเริ่มหมุนเหมือนคนเดินท่ามกลางความมืดยิ่งวิ่งยิ่งชนเราจึงไล่ตามความอยากและยึดสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นของเราทางออกไม่ใช่การหลับตาหนีแต่คือจุดแสงแห่งปัญญาด้วยศีลสมาธิและการเห็นความจริงตามที่เป็นเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับและทุกข์ย่อมหมดเชื
0: ้อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: กินบูสเตอร์กับฟิลเลอร์เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้อาจจะมี HA หรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะสกินบูสเตอร์จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วนฟิลเลอร์จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภัชชาคลินิกค่ะ
1: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: ไร้น้ำหนักจากพลพลนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับ Did You Know กันนะครับนะเดี๋ยวมีสาระมีความรู้มาฝากแล้วก็ทาง LINE นะ905 FM อย่าลืมส่งมานะครับอยากฟังเพลงไหนครับ ID LINE 905 FM รอข้อความจากทุกคนอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับภูเก็ตนี่ยังมีแดดเนาะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยก็รอลุ้นนะพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่5นะเขาบอกว่าจะมีฝนอีกครั้งนึงแต่อาจจะไม่หนักเท่ารอบที่แล้วนะครับ
1: Morning Delight
0: ก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายไวๆนะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการอะไรเงี้ยนะครับก็หลายพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วนะครับเรื่องของสุขอนามัยนี้ก็น่าเป็นห่วงทีเดียวนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คิดว่าคงต้องเร่งจะแก้ไขปัญหากันอยู่แหละนะ

0: มีข้อความส่งมาขอเรนโซนนะครับปันปันเพิ่งเห็นนะเดี๋ยวเปิดให้หลังช่วงดิจิโนแล้วกันนะครับที่เปิดไปก็คือจำใจจากกวินนะครับอยากจะบอกเธอว่าจาก Black Heart ครับ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know Did you know Did you know
0: Did you know วันนี้นะครับเคยสงสัยไหมทำไมพวงมาลัยของรถยนต์เนี่ยอยู่ทั้งซ้ายบ้างทั้งขวาบ้างเหตุที่มาที่ไปนะครับที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมาจากอะไรลองเดากันเล่นๆดูนะครับแต่ว่าเดากันในใจสักนิดนึงนะว่าเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวปันจะมาเล่าให้ฟังนะครับคนไทยนะเวลาไปเช่ารถในอังกฤษเนี่ยฮะอาจจะชะงักนิดนึงนะเพราะว่าคนขับเนี่ยจะนั่งทางขวานะฮะแต่รถเนี่ยจะวิ่งชิดซ้ายนะฮะคนขับจะนั่งทางขวานะแต่รถวิ่งชิดซ้ายนะส่วนสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนขับนั่งทางซ้ายแล้วรถเนี่ยวิ่งชิดขวานะครับความต่างนี้ไม่ได้เริ่มจากการออกแบบรถยนต์นะฮะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมีรถยนต์เนี่ยหลายร้อยปีเลยนะครับเขาบอกว่ารากของมันเนี่ยคือการจัดตำแหน่งของคนกับม้าหรือว่าเกวียนนะฮะแล้วก็คนที่สวนทางกันบนถนนแคบๆนะครับเมื่อแต่ละพื้นที่เนี่ยเลือกธรรมเนียมหนึ่งแล้วเนี่ยกฎหมายเรื่องรถยนต์ป้ายและอาณานิคมก็ช่วยให้ธรรมเนียมนั้นเนี่ยอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายกับมือขวาของผู้ขี่ม้าเกี่ยวอะไรนะฮะคำอธิบายที่เล่ากันมาเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยถนัดขวาใช่ไหมนักขี่ม้าเนี่ยจึงอยากให้มือขวาเนี่ยอยู่ใกล้คนที่สวนมานะเผื่อทักทายจับบังเหียนหรือพร้อมป้องกันตัวด้วยอาวุธนะฮะการขี่ชิดซ้ายเนี่ยทำให้ผู้เดินทาง2ฝ่ายเนี่ยพบกันตรงกลางถนนโดยมือขวาเนี่ยหันเข้าหากันพอดีนะฮะเรื่องอัศวินถือดาบเนี่ยจึงช่วยอธิบายภาพได้ดีนะแต่ไม่ควรตีความว่าเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่กำหนดกฎทั้งโลกนะครับประวัติศาสตร์ถนนยุคแรกเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต่างกันธรรมเนียมต่างกันหลายแห่งก็ยังมีการแบ่งช่องทางที่แบบไม่เหมือนกันนะฮะอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาจะค่อยๆทำกฎชิดซ้ายให้ชัดขึ้นเมื่อการจราจรด้วยม้าเนี่ยเพิ่มจำนวนครับต่อมาดินแดนจำนวนมากในเครือจักรวรรดิอังกฤษรับรูปแบบนี้ไปด้วยนะครับจึงเห็นไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียและอีกหลายประเทศเนี่ยใช้ระบบเดียวกันแม้เหตุผลเฉพาะของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะส่วนสหรัฐอเมริกาทำไมขับชิดขวาครับคำตอบอยู่ที่เกวียนบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกวียนคืออเมริกาเป็นประเทศที่ใหม่กว่าหลายประเทศเนาะอาจจะก็มีแหละคนขี่ม้าแต่ก็พอสมัยใหม่กว่าก็มีเรื่องของเกวียนเรื่องของอะไรเข้ามาคือเกวียนคอนเนสโตกานะฮะคนขับอาจจะขี่ม้าตัวซ้ายที่อยู่ใกล้เกวียนหรือยืนแล้วก็นั่งด้านซ้ายของตัวเกวียนตำแหน่งนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยมองระยะทางจากรถที่สวนมาได้สะดวกกว่าเมื่อเกวียนวิ่งทางขวานะครับหน่วยงานทางหลวงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกว่าธรรมเนียมการเดินทางชิดขวาเนี่ยพบเด่นในอเมริกายุคอาณานิคมอยู่แล้วแล้วก็เกวียนคอนเนสโตกาเนี่ยก็เริ่มใช้ราวๆปีคริสต์ศักราช1750เป็นแรงผลักดันสำคัญนะอาจจะไม่ใช่จุดเดียวแต่ว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญอันหนึ่งนะฮะฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติและอิทธิพลของฝรั่งเศสในยุโรปเนี่ยก็มีส่วนทำให้การชิดขวาเนี่ยแพร่หลายขึ้นนะฮะแต่การบอกว่านโปเลียนสั่งครั้งเดียวแล้วโลกเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะเขาบอกว่ากฎการจราจรเนี่ยมันค่อยๆถูกจัดระเบียบนะต่างเวลากันในแต่ละรัฐนะครับเมื่อถนนกำหนดให้รถเนี่ยวิ่งชิดซ้ายคนมักจะนั่งทางขวาเพื่ออยู่ใกล้เส้นกลางถนนจะได้กะระยะรถสวนได้ดีนะครับระบบชิดขวาเนี่ยก็กลับด้านกันนี่คือเหตุผลที่คำว่าพวงมาลัยขวากับขับชิดซ้ายมักเป็นของคู่กันไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ไทยนะเราก็ชินแบบนี้นะครับหลายประเทศก็ขับแบบเรานะฮะก็คือนั่งทางขวาเนาะแล้วก็ขับชิดซ้ายส่วนของอเมริกาแล้วก็บางประเทศเขาก็นั่งทางซ้ายขับชิดขวานะครับนี่คือที่มาที่ไปก็คือมาจากการใช้ถนนหนทางนะใช้สัตว์พาหนะใช้ม้าใช้เกวียนนี่แหละนะครับก็มีความเคยชินที่แตกต่างกันไปบางทีก็ได้รับอิทธิพลมาอย่างไทยเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know Did you know
4: Did
1: know.

อารมณ์สีเทาครับจากโอตาโตะและอิงวรันธรเป็นไลฟ์รูมเซสชันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเรนโซนจากไมอราครับที่ขอมาทางไลน์905 FM นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับข้อความที่ขอเพลงกันเข้ามานะสำหรับในช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับ CS Motorbikeเป็นศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับบริการดียามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่เขามี2สาขาด้วยกันนะใครที่อยากจะดูมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเนี่ยสามารถมาใช้บริการกันได้ทุกวันนะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะสะดวกวันเสาร์สะดวกวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับแล้วก็เขามีช่างที่ชำนาญในเรื่องของระบบของยามาฮ่าโดยเฉพาะเลยนะครับนะมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามากันได้แล้วก็บริการหลังการขายเขาดีนะดีมากๆเลยดูแลดีมากใครที่อยากจะดูมีแคมเปญอะไรพิเศษไหมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook Page ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดคิวได้นะครับทางแชทเนี่ยก็ทาง Facebook Line เนี่ยพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยนะ @cs เลข1แล้วก็ yamaha นะครับส่วน2สาขาที่มีก็จะมี CS Motorbike นะสาขาวิชิตสงครามครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉาเลยครับจะเห็นป้าย Yamaha อยู่เลยนะใหญ่ๆเลยนะครับผมเบอร์โทรก็082-196-6166เผื่อจะโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับ082-196-6166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในจะอยู่ใกล้ๆโกลซอรี่วัดเทพแหลมชันตรงนั้นนะเบอร์โทร062-216-6468 062-216-6468อย่าลืมนะครับไปที่ CS Motorbike ใช้บริการได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยฝาก Facebook Page CS Motorbike ด้วยนะครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
12: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะเมื่อใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
13: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69E
14: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
15: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
16: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1

0: ช้อยเอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม945 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับเดี๋ยวพาเที่ยวกันในช่วง All Around เหมือนเดิมนะครับที่เปิดป้ายโคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรนะครับได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีและ Black Heart นั่นเองครับ
1: Morning Delight

นี่เลิกกันแล้วใช่ไหมจากพอร์ตนะฮะพอร์ตพัทเศษนะแล้วก็ก่อนนั้นถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากมีนที่อยากรู้จากพิมพ์ทิติยาก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้นะอยู่กับวาเลนคลินิกกันด้วยนะครับที่วาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแต่ละเดือนนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่สามารถให้คุณเนี่ยดูแลความสวยความงามนะจะได้หล่อจะได้สวยทุกมุมได้มากขึ้นแล้วก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมีนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็เยอะนะสามารถเข้าไปดูใน Facebook Page ได้นะครับแล้วก็สามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะฮะแต่ว่าแนะนำว่าอ่ะไปเจอคุณหมอก่อนดีกว่านะให้คุณหมอดูให้ว่าเอ๊ะปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะครับสำหรับการปรับรูปหน้าต่างๆนะก็เข้าไปที่ Facebook Page Valen Clinic ได้เลยนะครับ VALEN Valen แล้วก็ Clinic CLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะฮะ Search Valen Clinic คลินิกความงามภูเก็ตทักแอดมินเพจได้เลยนะครับร้านเนี่ยก็อยู่ที่ถนนขวางนะเยื้องกับโรงเรียนนานาชาติเองแล้วก็เขามีการแก้ไขปัญหาผมบางผมร่วงด้วยนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาเรื่องผมบางผมหลุดร่วงนะครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะอย่างตรงจุดดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะฮะซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็ราคาคุ้มๆเลยยังไงลองสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับกับ Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตครับ

0: ดีเกินไปนะครับเอจิรากรเคนวงซิลแล้วก็ขวัญอินดิโก้นะก่อนหน้านั้นโจอี้ภูวศิษฐ์กับหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็ Rich is AI จาก Bruno Mars นั่นเองนะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905 All Around พาเที่ยวกันเหมือนเดิมนะครับทุกคน
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: Messenger ผมเข้าไม่ได้อ่ะนะเป็นเหมือนกันไหมทุกคนพยายามจะเข้าอยู่เข้าไม่ได้จริงๆนะฮะมียืนยันรหัสทางอีเมลแล้วก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะฮะอ่ะช่วงนี้นะครับ905อราพาทุกคนไปที่เสาดินนาน้อยครับประติมากรรมธรรมชาติที่แปลกสะดุดตานะครับเสาดินนาน้อยหรือที่นั่นเขาจะเรียกกันว่าห้อมจอมนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรูปร่างแปลกตาครับอยู่ที่ตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองนะครับภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสีน่านครับจุดเด่นของสถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คือแท่งดินแล้วก็หน้าผาดินจำนวนมากนะครับซึ่งถูกธรรมชาติเนี่ยกัดเซาะจนมีรูปร่างคล้ายเสาปราสาทและกำแพงสูงต่ำสลับกันเมื่อมองจากระยะไกลนะครับก็คล้ายประติมากรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเสาดินนาน้อยนะครับเกิดจากการพังทลายและกัดเซาะของชั้นดินโดยน้ำฝนและกระแสลมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับชั้นดินแล้วก็ส่วนที่มีความแข็งไม่เท่ากันเนี่ยส่วนที่อ่อนกว่าจึงถูกกัดเซาะออกก่อนนะขณะที่ส่วนแข็งเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ครับแล้วก็กลายเป็นแท่งดินรูปร่างทรงต่างๆนี่แหละนะครับอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับลักษณะโดยรวมเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนนึกถึงแพะเมืองผีจังหวัดแพร่นะคล้ายๆกันนะแต่เสาดินนาน้อยเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งสีของชั้นดินแนวหุบผาแล้วก็ภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยป่าไม้นะครับจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือที่นี่เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันหรือว่ามีรูปร่างเหมือนกันหมดแต่ว่าเกิดจากชั้นดินที่มีส่วนประกอบระดับความแข็งที่ต่างกันอย่างที่เล่าให้ฟังกันนะครับเมื่อน้ำฝนไหลผ่านพื้นผิวดินซ้ำๆเนี่ยนะครับส่วนประกอบก็จะค่อยๆพังทลายลงเหลือเป็นสันดินหน้าผาและแท่งดินสูงต่ำสลับซับซ้อนกันบางมุมก็คล้ายปราสาทบางส่วนก็คล้ายกำแพงเมืองเสาหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสาดินนาน้อยเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะทางด้านธรณีวิทยานะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตด้วยนะครับกรมศิลปากรเนี่ยระบุว่าในพื้นที่แหล่งโบราณคดีเสาดินนาน้อยเนี่ยเคยมีการสำรวจพบเครื่องมือหินกระเทาะจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งเครื่องมือหินแกนหินแล้วก็เครื่องมือสะเก็ดหินนะฮะทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อการศึกษาการตั้งถิ่นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็ช่วยเสาดินนาน้อยเนี่ยเป็นมากกว่าสถานที่ถ่ายภาพนะฮะเพราะว่าชั้นดินแล้วก็โบราณวัตถุที่พบเนี่ยยังสะท้อนเรื่องราวของสภาพแวดล้อมแล้วก็มนุษย์ในอดีตอีกด้วยนะครับวิวสวยมากเลยนะครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะฮะสำหรับห้อมจอมหรือว่าเสาดินนาน้อยที่อำเภอเชียงที่ตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของน่านที่เอามาแนะนำกันครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: เธอมีเวทมนต์หรือเปล่าครับเจมิและโมนิก้านะก่อนหน้านั้นอยู่ให้ฉันจากลูลานั่นเองนะครับอย่าลืมนะใครที่อยากจะป้องกันปลวกหรือว่าเจอปัญหาเรื่องปลวกแล้วใช้บริการเชียงใหม่เพลสเลยนะเชียงใหม่เพลสเนี่ยประสบการณ์เขาเยอะมากเลยนะฮะอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่ใช้ทันสมัยแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับก็ปลอดภัยด้วยนะครับทั้งปลอดภัยจากตามมาตรฐานอย.นะแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงคือจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงนะปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ครับใช้บริการเชียงใหม่เพรสเลยนะเบอร์โทรศัพท์076-263-404 076-263-404นะเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีครับโทรสอบถามได้เลยนะจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายอะไรกันนะฮะ
1: Delight 905 FM Music by the Sea

0: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประกันมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้าง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต
2: ่อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: วอนนะครับจาก The Voice Thailand Season 3ครับบอสพาริระ The Cover The Peace Band นั่นเองก่อนหน้านั้นไม่รู้จะโทรหาใคร Yesterday และ Nikki ณชัดนะครับเข้าสู่ช่วงที่3กับ Morning Delight กันครับ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวเราค่อยไปติดตามประเด็นข่าวกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามีแฮชแท็กอะไรอย่างอื่นนอกจากน้ำท่วมหรือเปล่าแต่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็น้ำยังไม่ได้มีการระบายน้ำเน่าแล้วก็มีนะหรือว่าบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ใหม่ๆนะครับที่เพิ่งจะมีน้ำท่วมเข้ามานะฮะอาจจะไม่ได้รับการเตือนอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ขนของกันไม่ทันนะเอาอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันนะฮะ

เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะฮะอ่ะใครอยากผิวแน่นแต่กลัวเข็มมาที่นภัชชาคลินิกเลยนะครับที่นี่เขาเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากครับอย่าง Retouch Pro เนี่ยเป็นโปรแกรมที่คนถามกันมากที่สุดนะไม่ต้องบินไปทำถึงกรุงเทพแล้วนะครับที่นภัชชาคลินิกเนี่ยเขาจัดมาให้กับ Retouch Pro ครับเทคโนโลยีเลเซอร์ใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานแสงความยาวคลื่นเฉพาะ675นาโนเมตรนะครับที่เจาะลึกถึงคอลลาเจนชั้นในซ่อมแซมผิวจากภายในโดยไม่ทำลายผิวชั้นบนลดริ้วรอยผิวหย่อนผิวหมองให้กลับมาตึงกระชับดูสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกระตุ้นคอลลาเจนชั้นลึกริ้วรอยจางลงหน้าดูเฟิร์มแบบไม่ต้องฟิลเตอร์จุดด่างดำรอยสิวจางลงนะผิวแน่นแบบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับปลอดภัยกับทุกสภาพผิวที่สำคัญเนี่ยไม่เจ็บหลังทำเสร็จสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับเหมาะกับคนที่ไม่อยากฉีดหรือว่าคนที่ต้องการพักหน้าจากการฉีดผลลัพธ์จะคล้ายๆพิโกเลเซอร์ครับแต่ว่ามากกว่าด้วยการกระตุ้นคอลลาเจนพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ครับที่นภัชชาคลินิกนภัชชาคลินิกสวยแบบที่เป็นคุณนะทักแชทได้เลยนะนัดคิว ID line @napachcha_clinic นะครับ @napachcha NAPACHAR ขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC ครับ

Delight 905 FM Music by the Sea

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าช่วงกันก่อนดีกว่า Hit the Trend on X มาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะฮะ
1: Hit the Trend on X Hit the Trend on X
0: ฮิตติดเทรนด์ออนเอ็กซ์นะครับจริงๆแล้วก็ยังคงหนีเรื่องของน้ำท่วมไม่ได้นะครับก็มีประเด็นที่ยังเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กการบินไทยแฮชแท็กการบินไทยเนี่ยก็มาเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะเริ่มต้นกันที่ชาวบ้านโชว์เงิน 1,000 บาทที่ได้จากอนุทินอวยพรนายกลั่นเลือกมากับมือต่อไปก็เลือกเหมือนเดิมนะก็ได้เงินนี่เนาะคนอื่นเขาไม่ได้นะพิพัฒน์เผยการบินไทยมีกระเป๋าตกค้าง 10,000 ใบเคลียร์แล้ว 1,800 ใบย้ำ 3-4 วันต้องจบพร้อมสั่งเดินหน้าไม่ให้หยุดคาร์โก้เร่งส่งกำลังอุปกรณ์เสริมชะลอได้แต่ห้ามปิดการขนส่งสินค้ายอมรับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศต้องร่วมกันรับผิดชอบอะไรยังไงเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยกับการบินไทยเนาะแฮชแท็กการบินไทยก็มาไปตามกันต่อได้นะสำหรับแฮชแท็กนี้นะหรือว่าเราตามเลยนะเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ย7วันแล้วนะรุ่มน้ำท่วมเนี่ย7วันแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปตามแฮชแท็กนี้กันดูนะว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างนะครับกรณีการบินไทยเขาบอกเป็นเรื่องใหญ่มากแต่สิ่งที่ผู้บริหารออกมาพูดคือผลักความผิดไปให้พนักงานโดยสิ้นเชิงถึงขนาดเพิ่มเบี้ยเลี้ยงและก็แล้วเอารถไปรับก็แล้วโทรตามก็แล้วผู้บริหารไปตามถึงบ้านก็แล้วก็ยังไม่มามันใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมากผลักให้พนักงานเป็นผู้ร้ายส่วนทางกับพนักงานที่โพสต์และให้ข้อมูลว่าไม่มีใครมารับออกจากบ้านไม่ได้ไหนคือคนมาตามนะพนักงานบอกไม่ทราบเรื่องนี้นะที่หนักกว่าคือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยออกมาพูดว่าการบินไทยเนี่ยคือเอกชนไปจัดการอะไรไม่ได้ยิ่งขายขี้หน้าทั้งที่เป็นเรื่องที่เดือดร้อนไปทั่วประเทศขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อความที่มีคนออกมาโพสต์นะ account ROI Kotori แล้วก็ถูกรีโพสต์เยอะทีเดียวอันนี้ก็ถูกรีโพสต์เยอะนะพี่หนุ่มกัญชัยเดือดมากหลังจากฟังแถลงของผู้บริหารการบินไทยท่านถูกแล้วครับที่โทษคนอื่นไม่ต้องโทษตัวเองหรอกพี่หนุ่มกัญชัยพูดแบบนี้เลยใช่ไหมองค์กรใหญ่ขนาดนี้ทำไมปล่อยให้การบริหารจัดการแย่ถึงขนาดกระเป๋าออกไม่ได้3วันผ่านไปถ้าจะอ้างปัญหาน้ำท่วมอย่างช่อง3เนี่ยพนักงานก็เจอปัญหาน้ำท่วมกันทั้งนั้นแต่การออกอากาศก็ต้องดำเนินต่อไปก็ต้องบริหารยังไงให้ได้กิจการดำเนินต่อและปล่อยการปล่อยปะละเลยอย่างนี้คือการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับเขาบอกว่าเผื่อใครยังไม่อัปเดตนะอันนี้ถูกรีโพสต์ 4,000 กว่ารีโพสต์เลยนะเผื่อใครยังไม่อัปเดตข้อมูลทีมผู้บริหารการบินไทยชุดปัจจุบันเป็นคนละทีมกับชุดที่ฟื้นฟูพลิกฟื้นกิจการจากจุดต่ำสุดให้กลับมาพังงาดซึ่งชุดนั้นเป็นทีมของดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ซึ่งหมดวาระไปเมื่อปี68นะเดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลังเสร็จภารกิจชุบชีวิต TG ตามคำสั่งศาลล้มละลายทั้งล้างขาดทุนหลายแสนล้านเอาการเมืองนายพลออกจากองค์กรล้างบางโครงสร้างใช้เวลา3ปีจนพลิกกลับมากำไรจ่ายปันผลได้และวางรากฐานกลัดเข้าเซตทบทวนส่วนทีมบริหารปัจจุบันนำโดยละวรนเหรอฮะลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานบอร์ดและ CEO ชายเอี่ยมสิริลูกม่อการบินไทยสายการเงินและเคยนั่งเป็น CEO ไทยสมาร์ทแอร์เวย์ที่ยุบไปแล้วน้ำท่วมตอผุดหรือนี่ต้องช็อกประโยคไหนก่อนนะครับมีกระเป๋าติดค้างเยอะขนาดนั้นเลยนะครับอ่ะไปตามต่อกันได้สำหรับแฮชแท็กนี้นะครับกับแฮชแท็กการบินไทยฮะ
1: Hit the trend on X. Hit the trend on X.

เอาล่ะครับเอาล่ะครับรอวันที่ใจช้ำจากบูมสารัตน์นะแล้วก็ขอโทษได้ไหมจากมังและนนทนนนั่นเองนะครับหมดเวลาของ Morning Delight แล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้วันที่2วันนี้วันที่1นะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้นับถอยหลังถือศีลกินผักเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่2วันศุกร์ละแป๊บๆก็วันศุกร์อีกแล้วนะครับเจอกันอีก1วันนะ 8:00 นเหมือนเดิมนะทุกคน 8:00 นถึง 11:00 นนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
8: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
9: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
10: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
11: สวัสดีครับ
12: Go Go Go We are Go Wholesale
13: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
14: มหา

0: การ
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
3: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
4: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
3: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

0: Sea.
1: Delight 905 FM. Music by the Sea. Delight 905 FM. Cool Delight 905 FM.

0: 105 FM
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
6: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
8: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
9: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
8: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
10: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ังเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Night 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

วันนี้ถือว่าเรามาเริ่มนับ1พร้อมกันครับ1ตุลาคมครับ2026 2569ยังอยู่กับพิเชษเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่ Delight 905 FM นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับค่อนข้างร้อนอบอ้าวหลังจากที่เจอฝนมาหลายวันติดๆก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพักฝนแล้วก็ต้องฟื้นคืนพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็หนักเลยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวประมาณวันที่5 6 7 8 9 10ประมาณเกือบ1สัปดาห์ที่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งนึงคือจะเริ่มวันที่5ตุลาคมและแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับในภาคกลางก็จะยังคงเจอฝนตกหนักอยู่ถ้าเกิดว่ายังระบายน้ำไม่ออกทั้งหมดเนี่ยแล้วเกิดฝนมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวนี้สากันแน่นอนสาหัสสากันแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกลงมาหนักโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับถ้าภาคเหนือนี่ตกหนักมากๆพอๆกับภาคกลางถ้าเหนือและกลางตกหนักพอๆกันเนี่ยคุณฟังคราวนี้โอ้โหต้องภาวนาเลยครับหนักเลยเพราะว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเวลามันท่วมหนักๆมันก็จะค่อยๆทยอยไหลลงมาสู่ภาคกลางเป็นแบบนี้ประจำพื้นที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้ครับภาคเหนือมันก็จะค่อยลงมาสู่ภาคกลางคราวนี้ถ้ามันหนักทั้งสองภาคเหนือและภาคกลางเนี่ยเขาจะมาซ้ำที่กรุงเทพหนักเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบของน้ำการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมเนี่ยคือต้องทำการบ้านหนักต้องหาวิธีอย่างชาญฉลาดครับงบประมาณมหาศาลครับหมื่นล้านแสนล้านเทลงไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งพี่น้องก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิมน้ำท่วมเราไม่ว่านะครับเพราะว่ามันคือภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากเกิดแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วคือเราไปดูตัวอย่างต่างประเทศครับตัวอย่างบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะเหมาะกับประเทศเราก็เอามาบางทีแต่ว่าตัวอย่างที่เพื่อนบ้านเราเขาแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไปเอามาสิครับถ้าทำไม่ได้ก็ไปลอกเข้ามาลอกแบบนี้ไม่มีใครว่าครับลอกแล้วทำให้คนปลอดภัยตอนนี้เรายังได้ยินคำที่หลุดออกมาจากคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ลึกๆของกรุงเทพว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยพื้นที่ที่ลึกเข้าไปยากเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยเอาตรงๆครับเรือที่มันสามารถเข้าไปได้เนี่ยมันต้องทำขึ้นมาเรือที่มันสามารถซอนไซไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งกรุงเทพซอยมันเยอะนะฮะเจ็ตสกีก็เช่นกันครับมันก็เข้าไปได้แต่ชาวบ้านก็ยังมีเสียงบ่นฝากมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยอะไรแบบนั้นอีกคำนี้ยังได้ยินนะทั้งที่งบประมาณมหาศาลคือไม่เข้าใจว่ามันโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่นะฮะ Thailand Only ครับ Dua Lipa ครับกับ Justin Bieber Hurts So Good

าวที่มีบุคลิกหลากหลายที่น่าสนใจครับเจนนี่หนึ่งใน Blackpink นะครับงานเดี่ยวของเธอครับนี่คือ Less Than A Lover จะให้เซ็กซี่จะให้เปรี้ยวดุดันหรือว่าจะให้เซ็กซี่เบาๆหรือดูสดใสเจนนี่นี่ภาพได้หมดเลยด้วยความน่ารักด้วยความสวยของเจนนี่ครับส่งผลให้เธอเวลาทำงานอะไรเนี่ยนะครับเวลาเธอมีบุคลิกที่แบบเธอซัดเข้าไปเต็มๆเนี่ยมันดูได้น่าสนใจมากยิ่งตอนที่เป็นเพลงไลฟ์เจนนี่เนี่ยโอ้โหนั้นคือสุดสำหรับเจนนี่ที่แบบ มันโดดเด่นมากครับในบุคลิกที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงไลฟ์เจนนี่อันนี้ก็เป็นแบบหวานๆล่องลอยนะครับ Less Than A Lover เจนนี่แห่ง Blackpink นะครับคุณฟังครับโครงการไทยพาสในเฟสที่2นะครับก็ตั้งแต่รู้สึกเมื่อคืนนี้แล้วนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยใครที่ได้สิทธิ์เนี่ยนะครับใครที่ได้สิทธิ์ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าไปอีก 1,000 บาทนะครับตอนนี้ก็คงได้รับกันทั่วหน้า 1,000 บาทเข้าไปแล้วนะครับก็จะใช้ได้2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับ2เดือนนี้ครับประมาณ60วันเงิน 1,000 บาทนะครับก็มีเสียงคอมเมนต์ในเน็ตเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะคือไม่ต้องพูดถึงเลยครับดราม่าในโลกโซเชียลประเทศไทยนี่ผมว่าอันดับต้นๆของโลกนะครับดีก็วิจารณ์ไม่ดีก็วิจารณ์คอมเมนต์ด้วยความสนุก

นะครับคุณผู้ฟังครับก็คือดูแล้วรัฐบาลคือให้ได้แค่นี้จริงๆได้งบประมาณอย่างน้อยที่สุดก็ยังได้มาทำให้มันเบาขึ้นก็โอเคแล้วล่ะนะฮะก็อีก2เดือนครับใน 1,000 บาทก็บริหารให้ดีถ้าใช้ดีก็บริหารใช้ให้ได้ของรัฐบาล500ใช่ไหมครับของรัฐบาล500ในเดือนตุลาคมพฤศจิกายน500เราก็ใส่เราเข้าไปอีก 40% เนี่ยมันก็จะได้ประมาณก็เกือบ1,000นะเดือนละใช่ไหมเกือบ1,000ด้วยทั้งหมดมันจะเป็น1,000เท่าไหร่นะ1,600หรือยังไงเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณ1,600และสักอย่างหนึ่งนะประมาณนี้แหละไม่เกินก็ใครสะดวกใช้ทีเดียวหมดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าโครงการนี้ก็ไม่รู้จะมีเฟส3ไหมแต่รัฐบาลดูท่าทางว่าจะไปได้ต่อยาวพอสมควรนะครับจากตอนแรกที่ประเมินว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยโอ้โหรัฐบาลต้องโดนเรื่องของบัตรเลือกตั้งอ่ะผ่านไปเรียบร้อยก็รอดตัวไปครับมีมตินะครับไม่ผิดเป็นไปซะงั้นอีกนะครับสำหรับที่มีบาร์โค้ดใบเลือกตั้งอ่ะก็ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เอาทีนี้ก็เรื่องของหัวสวอีกดูท่าทีว่าก็น่าจะผ่านไปได้อีกดูกันยาวๆครับการเมืองก็มีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราแน่นอนบางคนบอกเบื่อการเมืองไม่เอาเบื่อแล้วไม่อยากติดตามคุณหนีไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการเมืองมันก็คือปากท้องของคุณนั่นแหละครับ

ู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วง Delight Recommend ก่อนจะหมดเบรกนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงรางวัล MTV ครับมาดอนน่าคุณผู้ฟังครับสุดยอดมากครับสาว 2,000 ปีตัวจริงแห่งวงการเพลงโลกคว้า7รางวัลล่าสุดเวทีเดียวกับลิซ่าโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Delight Recommended
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาติดตาม Delight Recommend นะครับวันนี้สตอรี่ของผมคือนี่เลยครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของรางวัล MTV Music Award นะครับที่ลิซ่าของเราเพิ่งจะคว้ารางวัล Best Pop ชนะทั้ง Taylor Swift ชนะทั้งอารีนาแกรนเดชนะทั้งโอลิเวียโรดริโก้นะครับที่เข้าชิงรางวัลนี้ด้วยแต่ว่าตกเป็นของลิซ่าอันนั้นเจ๋งไปละแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคุณผู้ฟังครับสาว 2,000 ปีครับหนังเหนียวสุดๆครับโอ้โหต้องยอมรับครับว่ามาดอนน่าครองระยะความนิยมและการทำงานในวงการเพลงได้ยาวนานที่สุดตั้งแต่ยุค80มาจนถึง2,000กี่ทศวรรษแล้วเนี่ยมาดอนน่าคว้ารางวัลสูงสุดในปีนี้เหลือเชื่อมากกับงานใหม่ของเธอที่ออกมาซิงเกิลที่ปล่อยมาคือ Bring Your Love ที่ได้ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์มาฟิเจอริงด้วยเพลงนี้เพลงเดียวครับโอ้โหซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เลยได้รับอานิสงส์จากรุ่นพี่หรือว่ารุ่นแม่ก็ได้อาจจะรุ่นแม่แล้วกันอย่างมาดอนน่าเหมือนแม่กับลูกครับเพลงนี้ครับได้รับรางวัลเนี่ยโอ้โหรางวัลเยอะ7รางวัลน่ะมาดอนน่าคว้าจากเพลงเดียวคือ Bring Your Love ที่ได้ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์มาฟิเจอริงartist of the year คิดดูสิฮะผู้หญิงคนนี้อายุ60จะ70แล้วมั้งรู้สึก60 70ประมาณนี้แหละนะครับคว้ารางวัล artist of the year ของ MTV Music Award ไปครองนะครับแล้วก็อีกหลายรางวัลเอาเป็นว่าเวลามันไม่น่าจะพอเอาเป็นว่าคว้า7รางวัล1ในรางวัลสำคัญก็คือ Best Album ด้วย artist of the year ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น Best Long Form VideoBest Dance ด้วยนะครับนี่อายุขนาดนี้ยังเป็น Best Dance คว้ารางวัลนี้ได้7รางวัลครับพิสูจน์ว่านี่คือของจริงในวงการเพลงระดับโลกที่ใครก็คาดเธอไม่ลงดีว่าที่ว่าเจ๋งนะครับร้องเพลงโคตรดีเลยอย่างมารายแครีก็คว่ำมาดอนน่าไม่ลงเธอเกิดมาเพื่อเต้นเพื่อสร้างความบันเทิงไม่มีใครเอาเธอลงครับลงได้ยังไงอายุ60 70คว้า7รางวัลล่าสุดมาดอนน่าจากเพลงนี้เพลงเดียวเลยคุณฟังครับเพลงที่ได้ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์มาฟิตริงให้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าจับคู่กันได้แบบเคมีเข้ากันได้สุดๆนะคุณผู้ฟังครับจึงทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการคว้ารางวัลสำคัญนี้นะครับ Bring Your Love
1: Delight Recommended
3: Ask yourself

0: something I want to talk about.
1: We will be back.
2: We will be back.
3: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
9: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
11: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
10: แต่กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
11: กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
10: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กลุ่มเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
13: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
14: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
16: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
17: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอาซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะซีรีส์นี้ค่ะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประเพณีในประเทศไทยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าด้วยกันค่ะวันนี้พามาเรียนรู้ประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนกันค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวล้านนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยอันเป็นพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและความสามัคคีของชุมชนค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะร่วมกันจัดขบวนแห่ด้วยความยิ่งใหญ่มีการประดับตกแต่งขบวนด้วยดอกไม้ธงและเครื่องสักการะมีการส่งน้ำพระบรมธาตุโดยน้ำสงฆ์จะเป็นน้ำที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระสงฆ์และมีความบริสุทธิ์ ดยผู้ร่วมงานจะนำน้ำมาร่วมส่งผ่านเครื่องทองเหลืองหรือกระบวยเพื่อรดลงที่พระเจดีย์นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศน์การเวียนเทียนการถวายสังฆทานและภายในงานจะมีการแสดงฟ้อนรำการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนาเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความเรื่นเริงค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปไหว้พระธาตุตามปีเกิดจะเป็นที่ไหนกันบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
15: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
0: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษฐ
15: ์905 FM

0: Night 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้และช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงของ Auto Click นะครับที่จะยังคงมาดูแลเอาใจใส่รถยนต์ทุกคันอย่างจริงจังและจริงใจผมจะต้องพูดย้ำเสมอเพราะว่าไม่มีศูนย์บริการรถบริษัทไหนที่พบเร็วๆนี้นะครับว่าเปิดบริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวนะครับเขาสลับปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรถยนต์ทุกคันทั่วเกาะภูเก็ตนี่คือระบบเขาดีมากนะครับเขาสามารถที่จะสลับปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เปิดบริการได้ทุกวันสงกรานต์ปีใหม่วันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆที่ว่าเขาหยุดกันเนี่ยนะครับที่นี่ไม่หยุดนะครับคุณฟังครับเปิดบริการทุกวันจริงๆวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่ว่าจะเป็น2สาขาในตัวเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่แล้วก็สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ต2สาขานี้เปิดก่อนนะครับในช่วงเริ่มต้นของออโต้คลิกที่จังหวัดภูเก็ตก็เปิด 8:00 นปิด 1:00 นหลังจากนั้นก็เปิดสาขาที่3ครับคือทางขึ้นเขาป่าตองสาขานี้เปิดดึกครับดูแลแบบให้ครอบคลุมเท่าที่จะทำได้ก็เปิด 8:00 นนู่นเลยปิด 3:00 นหาที่ไหนมีไหมครับเปิดบริการแบบนี้ไม่มีแล้วครับนี่คือออโต้คลิกครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเบรกนี้ขออนุญาตส่งท้ายด้วย2เรื่องก่อนครับเรื่องแรกเนี่ยไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพตอนนี้ก็โอ้โหคอมเมนต์คุณผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงเลยครับในโซเชียล
0: Delight 905 FM
1: ซึ่งแน่นอนครับคนที่โดนก็โดนกันเยอะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะโดยเฉพาะยิ่งท่านชัดชาติที่เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าในสมัยที่2นะครับก็โดนหนักกว่าเพื่อนเลยว่าถูกมองว่าบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดจริงเทอมทำให้เกิดน้ำท่วมบางคนบอกท่วมหนักกว่าปี54นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านชาติก็พยายามลงพื้นที่เต็มที่แล้วครับมีนักข่าวเขาไปถามท่านนายกอนุทินนะครับว่าเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับจะทำยังไงกับท่านชัดชาติผู้ว่ากทมที่ดูเหมือนว่าจะบริหารน้ำผิดพลาดอะไรแบบนั้นนักข่าวไปถามนะครับท่านนายกอนุทินบอกว่ายังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพไม่เคยคิดเลยท่านนายกบอกนะครับบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่วันนี้ถ้าหมดแต่วิพากษ์วิจารณ์คนที่ทำงานอยู่ก็ยิ่งจะทำให้งานนั้นมันไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูตามสถานการณ์แล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือนะครับท่านนายกบอกว่าตอนนี้ได้เกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมความพร้อมไว้เต็มที่พอเห็นคันดินเมื่อไหร่ก็จะรีบสูบออกทันทีไม่ใช่ว่าสูบแค่ให้คนเห็นว่าสูบเพราะถ้าสูบออกไปในช่วงที่ไม่ใช่เวลามันก็ย้อนกลับเข้ามาทำให้เสียทรัพยากรและก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์อะไรเลยต้องทำทุกอย่างหน่วยงานต้องมีขั้นตอนในการทำงานนี่คือคำพูดที่เหมือนจะดีมีระบบแต่นั่นแหละครับคุณผู้ฟังครับแก้ไม่ได้สักทีครับ

0: The Toy นะครับยินดีข้างเธอ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: คุณผู้ฟังครับขออนุญาตส่งท้ายในเบรกนี้นะครับด้วยร้าน IM Premium ครับ IM Premium ช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่ทำขึ้นมารอเพื่อเตรียมตัวกินเจกันในวันที่10ตุลาคมอีกประมาณ9วันนะครับมีเสื้อขาวนะครับแล้วก็พร้อมการออกแบบสกรีนฟรีทั้งค่าออกแบบฟรีทั้งค่าสกรีนราคาเริ่มต้นเสื้อยืดนะครับ75บาทเท่านั้นนะครับแถมฟรีอย่างที่บอกค่าออกแบบค่าสกรีนไม่คิดเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้นะครับในการที่คุณจะได้เสื้อทีมไปกินเจบริษัทไหนหรือร้านค้าใดต้องการเอาไปขายส่งหรือขายปลีกต่อมาได้เลยครับเราจัดให้เต็มแต่มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเสื้อลายกุยเฮงลายเทพเจ้าใครที่แบบชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆอันนี้โอ้โหมันดูขังอ่ะมันดูขึงขังมันดูเท่มากนะครับนั่นคือเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าราคาเริ่มต้น200บาทมีลวดลายเทพเจ้าให้เลือกหลายแบบแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดคือ 4XL จุใจนะครับสำหรับพัชไซส์แล้วก็ที่สำคัญคือเสื้อกุยเฮงปีนี้มีความพิเศษคือกับลายขนาดยักษ์ OVP พิมพ์เต็มทั้งตัวด้วยลาย OVP มีน้อยนะครับต้องรีบจองเพราะจะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้เสื้อที่สวยนะครับเพื่อไปเตรียมตัวเริ่มใส่กัน10ตุลาคมก็ตรงไปที่ร้าน AM Premium นะครับอยู่ตรงตลาดเกษตรครับตรงข้ามโรงแรมโนโทลโทร062-974-1979นะครับก็ต้องบอกว่าเลยว่าต้องรีบนะครับเพราะว่าเสื้อบางลายหรือว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนจำกัดโดยเฉพาะเสื้อลายเทพเจ้านี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยมากกว่าที่ผมพูดไปอีกตรงไปที่ IM Premium ครับเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายของวันที่1ตุลาคมตรงกับวันพฤหัสบดีขอให้เป็นวันดีของทุกคนนะครับ

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
4: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
9: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
10: มี

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: เอช้อยเอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
6: ์สวัสดีค่ะดีไลค์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมโดยจะพาทุกท่านมายังดินแดนศรัทธาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตระการตานั่นคือประเพณีลากปราสาทพึ่งค่ะประเพณีลากปราสาทเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนมและบริเวณใกล้เคียงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อในศาสนาพุทธและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษค่ะสำหรับการลากปราสาทค่ะหมายถึงการทำปราสาทหรือหอสูงที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาลักษณะของปราสาททำจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ใบตองหญ้าแฝกหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีการตกแต่งด้วยกระดาษสีดอกไม้และเครื่องประดับตามความเชื่อบางครั้งอาจมีการนำอัฐบริขารพระพุทธรูปหรือข้าวของสำหรับทำบุญวางไว้ในปราสาทอีกด้วยโดยขั้นตอนจะเริ่มจากการเตรียมปราสาทชาวบ้านจะช่วยกันสร้างปราสาทโดยมีผู้สูงอายุหรือผู้นำในชุมชนคอยแนะนำค่ะต่อมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีการทำบุญถวายสังฆทานและพระสงฆ์จะสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและจะเป็นการแห่ปราสาทผ่านหมู่บ้านไปยังวัดมีการฟ้อนรำดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนหรือพิณร่วมในขบวนด้วยและการถวายปราสาทเมื่อถึงวัดค่ะชาวบ้านก็จะร่วมกันถวายปราสาทแด่พระสงฆ์แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั่นเองค่ะโดยมักจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ตรงกับเทศกาลออกพรรษาประเพณีลากปราสาทจะสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมและความเชื่อในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงความตั้งใจในการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามเอาไว้เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นหลังต่อไปค่ะสำหรับดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในสังคมเกษตรกรรมจะเป็นที่ไหนน่าสนใจยังไงรอติดตามในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
7: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

กลับก็สู่เบรกสุดท้ายของพฤหัสบดีที่1ตุลาคมกับพี่เชษฐ์นะครับอยู่ไลฟ์905 FM ครับอยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย 3 โมงอีกนิดเดียวฮะ

0: Delight 905 FM
1: 905 All Around
0: 905 All Around
2: เอาล่ะคุณฟังครับมาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันสักหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะคุณฟังครับในส่วนของสถานทูตของมาเก๊าเนี่ยนะครับแล้วก็สำนักงานท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยเนี่ยเตรียมจัดงานครับเป็นการต่อยอดแนวความคิดทัวริซึมผ่านกลยุทธ์นะครับโดยดึงของเด่นของมาเก๊ามายกระดับอาหารนะครับยกระดับอาหารสู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวก็คืออาหารจีนที่ยอดนิยมก็เอารวมไว้เนี่ยคนไทยชอบกินอาหารจีนเยอะนะครับโดยล่าสุดเลือก Easy Buddy ครับซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารผัดกะเพราระดับพรีเมียมของไทยดึงผัดกะเพราของไทยมาใช้ด้วยร่วมกันสร้างสรรค์แคมเปญที่ชื่อว่า Taste of Macau ถ่ายทอดอาหารมาเก๊าที่ดีที่สุดที่ดังที่สุดของมาเก๊าเอาไว้ที่นี่เลยมุมมองแล้วก็ DNA ของการผัดคั่วกระทะของแบรนด์ชู3เมนูพิเศษอาหารสุดเด่นของมาเก๊าแล้วก็พร้อมกิจกรรมชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพมาเก๊าหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวไทยออกเดินทางในช่วงไฮซีซั่นนี้ไปเที่ยวมาเก๊าใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บกดเข้าไปที่ Google พิมพ์คําว่าการท่องเที่ยวมาเก๊าหรือว่าเที่ยวมาเก๊ามันก็ขึ้นให้เลยนะครับถือว่าเป็นอีก1เมืองในเอเชียนะครับใกล้ๆเราฮะที่น่าเที่ยว
1: 905 All Around
0: 905 All Around

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับวันนี้ผมส่งท้ายด้วยแหมเดี๋ยว Taylor Swift จะน้อยใจนะครับคุณฟังครับพูดถึงแต่ลิซ่าที่คว้ารางวัล Best Pop ใน MTV Music Award จากเพลง Dream นะครับแหมแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงต้นชั่วโมงผมก็พูดไปแล้วครับ Madonna โอ้โหสยายปีกในการเป็นสาว 2,000 ปีนะครับเจ้าแม่ของการเพลงอย่างแท้จริง7รางวัลที่ผมนำเสนอไปจากเพลงBring Your Love ที่ทำงานกับ Sabrina Carpenter เดี๋ยวไม่พูดถึง Taylor Swift คือในช่วงใดก็ตามแต่ที่ Taylor Swift มีงานออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเวลามีการประกาศผลรางวัลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยTaylor Swift แทบจะไม่เคยพลาดรับรางวัลไม่เวทีไหนก็เวทีหนึ่งถ้ามีงานออกมาทุกเวทีเธอกวาดรางวัลหมดถ้าไปดูรางวัลที่บ้านของ Taylor Swift ตลอด20ปีที่ทำงานโอ้โหคุณฟังเอ้ยไม่รู้ว่ามันกี่ถ้วยฮะนะฮะมากกว่าถ้วยน้ำพริกบ้านเราแล้วกันเยอะมากครับล่าสุด Taylor Swift นะครับก็ไปร่วมงานคือเธอเป็นศิลปินที่แบบว่าคือไม่มีอีโก้อะเวลาไปร่วมงานสังเกตแทบจะทุกงาน Taylor Swift เวลาใครได้รับรางวัลเธอจะยกลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือให้ยิ้มแย้มแบบคือไม่มีเสแสร้งไม่มีเฟกอ่ะนะครับเป็นอย่างนั้นบรรยากาศทุกครั้งเวลามีการประกาศผลรางวัลถ้าเกิด Taylor Swift ไปร่วมงานเธอจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตามเธอจะมีสปิริตปรบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลเป็นภาพที่เห็นมาตลอดนะครับแต่ไม่เคยพลาดเวทีไหนเธอก็ต้องได้เมื่อมีงานออกมาชนในช่วงนั้นอย่างล่าสุดครับเพลงThe Fate of Opera ที่เป็นซิงเกิลแรกที่ออกมาล่าสุดก่อนจะแต่งงานเนี่ยเพลงนี้ประสบความสำเร็จใน MTV Music Award เหมือนกันด้วยเพลงนี้นะครับ The Fate of Opera นะครับของ Taylor Swift เธอคว้ารางวัลเกียรติยศครับนั่นคือ Artist Director Honor แล้วก็รวมถึงรางวัล Video of the Year ด้วยเพลงนี้ครับนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลที่รับไปคือ Best Direction จากเพลง Opera ด้วยนะครับ2เพลงนี้เป็นเพลงที่ขึ้นอันดับ1ของ Billboard Chart แล้วก็เป็น2เพลงที่คว้ารางวัลเพราะฉะนั้นผมให้เกียรติเพลง The Fate of Opera เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ออกมาในอัลบั้มล่าสุดของเธอนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์สุดท้ายในการทำงานสัปดาห์นี้นะครับนับ2วันนี้นับ1พรุ่งนี้นับ2สักครู่พบกับ DJ Bogey วันนี้พี่เชษฐไปก่อนนะฮะ The Fate of Opera Taylor Swift ครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
5: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนต
3: ัดสินใจทำประกัน400กด1
7: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
11: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
10: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของผิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนภชาคลินิกค่ะ
13: Beauty Secret.

0: ไลฟ์ฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: ดีไลท์905 FM

0: ซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่านะฮะนี่คือหน้าที่ฉัน Dancing in the Flames จากจัสตินบีเบอร์แล้วก็นาฬิกาสายโบกี้ไลออนโจอี้ภูวศิษย์กันด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905อารมณ์ดีกับโบกี้1ตุลาคมครับวันพฤหัสบดีวันนี้นะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมกันด้วยบรรยากาศที่แดกจ้าเหลือเกินนะครับผม905 FM ครับ LINE ID ถามถึงเพลงที่คุณอยากฟังแจ้งผลการรับฟังต่างๆกันได้ผ่านทางไลน์แชทได้เลยนะครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะครับคุ้มครบจบที่เดียวกันเลยสำหรับที่นี่นะงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะฮะที่มีบริการที่ครบวงจรจริงๆตั้งแต่ให้คำปรึกษามีบริการออกแบบให้นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณผู้ฟังติดต่อกับเบอร์นี้ได้เลยนะครับร้านเขาอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ต0966379000 LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้เปิดจันทร์ถึงเสาร์กันเลยนะครับที่นี่แล้วก็ฝากเว็บไซต์กันไว้ด้วยกับเว็บไซต์ก็คือ miloko.co.th ครับ

0: Delight 905 FM Delight 905 FM Music by the Sea
1: กลับมาในเบรกที่2นะครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่นี่ 90.5 Delight FM นะครับผมในช่วงนี้ขอบคุณกับ Lushwood Clinic นะครับคุณผู้ฟังครับมีปัญหาเรื่องของใบหน้าที่หย่อนคล้อยในตอนนี้นะฮะอยากจะแก้ไขในเรื่องของยกกระชับขึ้นมาที่ Lushwood Clinic นะครับมีหลากหลายโปรแกรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะยกผิวแล้วก็สร้างคอลลาเจนไปพร้อมๆกันนี่คุณจะสนใจไหมฮะวิธีที่ช่วยให้ผิวนั้นดูยกขึ้นแถมยังช่วยสร้างคอลลาเจนในผิวขึ้นมาใหม่นะครับในระยะยาวๆแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าไฮบริดฟิลเลอร์นะครับเป็นการผสมผสานคุณสมบัติของการเติมเต็มโครงสร้างผิวเข้ากับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือใบหน้านั้นดูยกขึ้นเล็กน้อยทันทีแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผิวจะค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นนะครับที่ Lushwood Clinic นะครับการรักษานี่จะถูกออกแบบโดยแพทย์นะครับตามโครงสร้างของใบหน้ากับคุณหมอเชนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับ0934719888นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดพบคุณหมอปรึกษากันได้เลยนะครับ
0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา _ คลินิก
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียฟีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
13: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
6: Go Wholesale สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
9: มาหาพวก

0: การ
1: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะซีรีส์เมืองรองต้องลองมาวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมค่ะเริ่มต้นกันด้วยหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์โดยหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของนครพนมเลยค่ะเพราะด้วยความสวยงามของตัวอาคารที่มีสีชมพูอ่อนๆที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งหอนาฬิกานี้ถูกสร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมเพื่อไว้สำหรับเป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเมื่อตอนที่ชาวเวียดนามลี้ภัยมาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมช่วงปีพ.ศ. 2503เหมือนเป็นการขอบคุณคนไทยที่คอยช่วยเหลือเมื่อครั้งสงครามค่ะปัจจุบันหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเมื่อมาเยือนนครพนมมาเก็บภาพสวยๆคู่หอนาฬิกากลับไปเป็นที่ระลึกถ้าจะให้สวยสุดๆต้องมาชมตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าหอนาฬิกาแห่งนี้จะฉายแสงไฟสีสันสวยงามเปิดสลับกันอย่างงดงามทำให้ได้บรรยากาศกลางคืนแบบคลาสสิกใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมมาไหว้พระแวะเที่ยววัดสวยๆแล้วก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกับหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์กันด้วยนะคะรับรองว่าจะได้เก็บไฮไลท์ของนครพนมได้ครบเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันโพสต์ถ่ายรูปกันแล้วอย่าลืมเอารูปมาฝากมะนาวกันบ้างนะคะครั้งหน้าเรายังอยู่กันที่จังหวัดนครพนมค่ะจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามดีไลท์ไทยแลนด์นะคะห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยD-Like Thailand

0: เปียโนโดยโตศักดิ์สิทธิ์ครับกับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะรักเพลงรักนะครับจากกิตทรีแมนดาวนั่นเองไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธิกันด้วยนะครับเอาละฮะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569ก็ได้ถูกประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยหลายคนคงทราบผลแล้วแหละนะครับก็มีทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับได้ข่าวว่ารางวัลที่1ของคุณน็อตนะกองสลักพัดคุณน็อตนะมีผู้ถูกรางวัลอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็โชคดีจังเลยงวดที่แล้วคุณน็อตถูกเองเพราะว่าขายไม่หมดได้มา36ล้านนี่เขาบอกยังไม่ได้กำไรเลยเพราะลอตเตอรี่เขาเอามาทีเป็นแสนใบนะครับก็เหมือนแผงรายย่อยนั่นแหละขายไม่หมดก็ต้องรับไว้เองนะก็มีโอกาสได้ลุ้นถ้าเกิดว่าถูกรางวัลใหญ่ๆขึ้นมาก็หลุดทุนแถมได้กำไรนะแต่อันนี้น่าจะหลุดแค่หลุดทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวยังไงก็แล้วแต่นะครับเจอกันอีกทีวันที่16ตุลาคมเลยแล้วกันเนาะ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: บายร้ายจาก Your Boy ครับก่อนนั้นๆ Move on แบบใดจะวีภูวศิลป์และอีกนานไหมจากไมค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณในช่วงนี้กับ S-Core นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ติดต่อกันที่นี่ได้เลยนะครับเขาใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ในการผลิตถังนะครับก็วางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้คำปรึกษาคุณด้วย0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ชีวิตแอนิมอล
0: เวลาที่เราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวที่บ้านแล้วก็เห็นมันกินยุ่งกินหญ้าอย่างนี้เนี่ยคนโบราณเขาบอกว่านั่นน่ะมันกินยาเข้าไปมันรู้สึกไม่สบายมันก็เลยจะต้องหายาตามธรรมชาติกินแต่ถ้าเป็นสัตว์ป่าอย่างช้างล่ะครับเวลาที่มันป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะรักษาตัวเองยังไงนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามันอาจจะเลือกกินพืชที่เป็นยานะครับช้างรู้จักรักษาตัวเองครับเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดแล้วก็มีพฤติกรรมทางสังคมซับซ้อนอย่างน่าทึ่งนะฮะมันมีความสามารถในการจดจำเส้นทางครับแหล่งน้ำและสมาชิกในฝูงได้เป็นเวลานานแล้วก็มีการสื่อสารดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดคำถามหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือช้างสามารถรู้จักเลือกสิ่งที่ช่วยรักษาร่างกายของตัวมันเองเมื่อเจ็บป่วยได้หรือไม่มีงานวิจัยล่าสุดนะครับในพื้นที่ทางตะวันตกของเคนยากำลังทำให้คำถามนี้น่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเมื่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรวบรวมคำบอกเล่าจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นซึ่งใช้ชีวิตแล้วก็ติดตามช้างในพื้นที่มานานหลาย10ปีพบพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแตกต่างจากการกินอาหารตามปกติจนมีความเป็นไปได้ว่าช้างอาจกำลังเลือกใช้พืชบางชนิดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวมันเองนะครับการศึกษาใหม่ครั้งนี้ไม่ได้สนใจเพียงการกินดินหรือว่าแร่ธาตุเท่านั้นตรวจสอบไปที่ลึกกว่านั้นนั่นคือการที่ช้างได้เลือกกินพืชบางชนิดในสถานการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยนะครับซึ่งเขาก็มีสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนท้องถิ่น8คนมีทั้งไกด์ผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในอดีตเจ้าหน้าที่ชุมชนที่ติดตามสัตว์ป่าทุกคนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือทำงานอยู่ในพื้นที่มากกว่า20ปีบางคนรู้จักพฤติกรรมของช้างในพื้นที่นะฮะจากการพบเห็นด้วยตัวเองมานานหลายทศวรรษครับจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้นักวิจัยพบทรัพยากรธรรมชาติ39ชนิดที่ทำให้เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของช้าง35ชนิดเป็นพืชจาก23วงพืชและอีก4ชนิดเป็นพวกดินแร่หรือว่าดินเหนียวนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้จริงๆว่าช้างรู้จักยาสมุนไพรในความหมายเดียวกันกับมนุษย์เพราะว่าช้างนี่เขาก็กินพืชอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่าการกินพืชทั่วไปคือมีอยู่8ชนิดที่เขาจัดเอาไว้อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมเข้าข่ายการเลือกใช้เพื่อการรักษาก็อาจจะประมาณว่าไม่ใช่อาหารหลักของเขาอะนะแต่พอเขามาหยิบตัวนี้กินเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าเขาอาจจะกำลังป่วยอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เกินจริงอย่างที่เราเห็นว่าขนาดสัตว์เลี้ยงในบ้านนะมันยังกินหญ้านะฮะทั้งสุนัขทั้งแมวกินแล้วก็สำรอกออกมาคุณเคยเห็นไหมนะฮะเป็นการรักษาตัวเองเวลาที่มันป่วยเวลาที่ช้างมันกินดินโป่งคือมันก็ต้องการเกลือแร่ไม่ใช่แค่ช้างนะพวกสัตว์ป่าทั่วไปด้วยเพราะงั้นไม่แปลกในการที่สัตว์เขาจะมีสัญชาตญาณในการหายาของเขานะครับว่าเขาจะรู้ว่าพืชชนิดนี้เนี่ยอันไหนคือเป็นยาที่ไว้รักษาโรคเวลาที่เขาป่วยนะครับ
1: ชีวิตแอนิมอลอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com

0: ุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคส์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ทากันแดดทุกวันแล้วทำไมยังมีฝ้าอย่างแรกเลยนะคะที่หมอเจอบ่อยค่ะคือไม่ใช่การที่ไม่ทากันแดดแต่ทาแล้วแต่ทาไม่ถึงโดสค่ะทาน้อยเกินไปอีกสาเหตุนะคะเพราะว่าฝ้าค่ะไม่ได้ถูกกระตุ้นจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนฮอร์โมนและการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะอีกอย่างควรเลือกกันแดดให้เหมาะทาในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงความร้อนสะสมนะคะหากมีฝ้าที่ชัดเจนขึ้นควรให้แพทย์ประเมินก่อนเลือกวิธีดูแลรักษาค่ะเกร็ดความรู้เรื่องผิวจากหมอณัฐ ณภชาคลินิกค่ะ Oops Beauty Secret
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
18: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: คุณกำลังฟัง Delight 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: เคยกันไหมครับคนนึงบอกว่าเครื่องยกกระชับนี้ดีมากแต่อีกคนกลับบอกว่าไปทำมาแล้วไม่เห็นผลสรุปเครื่องมันดีหรือไม่ดีความจริงคือเครื่องความงามที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนมีข้อดีของตัวเองสิ่งสำคัญคือเหมาะกับคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้ที่มีไขมันบนใบหน้าน้อยผมจะเลือกเครื่องยกกระชับอัลเทราพามเพราะถ้าเลือกเครื่องผิดอาจทำให้คนไข้หน้าตอบมากขึ้นครับแต่ถ้าคนไข้มีไขมันค่อนข้างเยอะผมจะเลือกโอลิจิโอเอ็กซ์เพื่อต้องการยกกระชับชั้นไขมันนะครับดังนั้นไม่มีเครื่องยกกระชับไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือแพทย์ต้องเลือกเครื่องให้เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับเครื่องไหนทักมาปรึกษาหมอเชนได้เลยครับผมดูแลเองทุกเคส
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง G-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @ nphcha _ clinic
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับ
4: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
3: แต่กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
3: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปเซลโตภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
7: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
8: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
7: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

Legacy Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushfood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushfood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushfood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9:00 นถึง 3:00 นที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดพิษบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแดดีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมดังนั้นโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: พอปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็เลยมีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องลิงบัตรซิปนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: เอกสารประกอบการใดจำเป็นต้องติดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสิทธิ์อิสระได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์แทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีอยากเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีพอเพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถผ่อนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หลังที่กาชิตาโลรายงาน
17: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่า

0: ผกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะ Over the Sea ในตอนนี้นะคะเราก็ยังคงไม่ไปไหนยังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนเหมือนเดิมแต่ก่อนจะเดินทางเรามาดูกันว่าประเทศสวีเดนมีกี่ฤดูและเราควรไปเที่ยวฤดูไหนนะคะฤดูแรกก็คือฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิประมาณ 5-15 องศาเซลเซียสช่วงนี้อาจพบฝนในบางพื้นที่นะคะต่อมาคือฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน

0: มากๆชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและฤดูสุดท้ายนั่นก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิประมาณ -4-2 องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนเหนือจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานถึง6เดือนเลยทีเดียวล่ะค่ะใครชอบฤดูไหนก็แพ็คกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าไปตามฤดูนั้นได้เลยนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเช็คอินที่เที่ยวของสวีเดนกันบ้างติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: Cool Delight 905 FM
4: Delight 905 FM Music by the Sea

0: Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: เคยไหมรู้สึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจเพราะมัวแต่แบกปัญหาของทุกสิ่งและทุกคนไว้บนบ่าของตัวเองเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในภารสูตรว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างนี่แหละคือของหนักที่คอยบีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์พระองค์ทรงเตือนสติพวกเราการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแต่การสลัดของหนักทิ้งลงเสียได้เป็นความสุขที่แท้จริงท่องจำไว้นะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะสรรพสิ่งบนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
3: เราไม่อาจควบคุมสิ่งภายนอกหรือกะเกณฑ์ใครให้เป็นดั่งใจเราได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่เราจัดการได้คือการปล่อยวางที่ใจเราเองเมื่อใดที่ใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งก็จะมาลายหายไปในที่สุด
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: ไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ย
5: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
9: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อ บ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
11: ีคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: Delight 905 FM Music by the

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออล่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
11: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทย Delight Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
14: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดกันที่ทุ่งดอกไฮดรเนียโครงการหลวงคุณแปะค่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะคงเป็นช่วงไฮซีซันนะคะสำหรับฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวของใครหลายๆคนที่อากาศก็จะเย็นสบายถ้าได้ออกไปชมวิวธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ก็คงจะดีไม่น้อยเลยละค่ะหรือว่าถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปชอบเซลฟี่กับทุ่งดอกไม้หรือว่านาขั้นบันไดสวยๆบนภูเขาแล้วก็ต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอนค่ะกับทุ่งดอกไฮดรเนียที่โครงการหลวงขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ส่วนพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะตั้งอยู่ในตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือชาวเผ่ากะเหรี่ยงและม้งโดยการสร้างอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยนั่นเองค่ะทำให้ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเริ่มแรกนั้นได้พัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ผลเป็นอันดับแรกต่อมาได้ทำสวนผักไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรและพืชไร่อีกด้วยและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือทุ่งดอกไฮเดรนเยียที่เป็นหนึ่งในแปลงปลูกพืชทดลองของโครงการหลวงขุนแปะโดยจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนตุลาคมและบานเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวค่ะแต่แนะนำว่าให้โทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนมานะคะจะได้ไม่พลาดช็อตสวยๆค่ะแต่ถ้าใครที่เดินทางไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็ใช่ว่าจะไม่เห็นอะไรสวยๆเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะตรงกับฤดูทำนาทำให้ได้เห็นภาพของนาขั้นบันไดสีเขียวที่เรียงล้นหลั่นกันตามความสูงของภูเขาค่ะทุ่งดอกไฮเดรเนียโครงการหลวงขุนแปะเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0954506335ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่ทุ่งดอกหัวนาคสักสุภารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีอย่าลืมรอรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 95 FM 90.5 MHz คลื่น

0: งที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง G-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับลบขวาลบซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ยิงไม่รู้ไม่รู
8: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
15: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาโกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียๆให้หายรู้ตัวไม่โยมว่ากำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: นี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา11นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
3: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิด